ปักยูยังว่าโตจิมือปันนี่มีวารีเกะเสือเสือเวชเนวาโฮเมยันเสวนาสารเมื่อ